วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่2กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวน้ำฝนปริมาณมหาศาลเทกระหน่ำญี่ปุ่นตอนเหนือสืบเนื่องมาจากระบบความกดอากาศต่ำที่มาร่วมกับแนวปะทะอากาศที่พาฝนมาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเผยว่าแถบของเมฆที่ทำให้เกิดภาวะฝนตกหนักในจังหวัดอาโอโมริกำลังเพิ่มความเสี่ยงขึ้นอย่างเฉียบพลันที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินถล่มและน้ำท่วมในระดับที่เป็นภัยคุกคามชีวิตผู้คนทางสำนักงานออกประกาศเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4ให้ระวังฝนตกหนักอีกทั้งประกาศเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4ให้ระวังแผ่นดินถล่มในบางพื้นที่ของจังหวัดอาโอโมรินอกจากนี้ทางสำนักงานกำลังเรียกร้องให้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อรับประกันความปลอดภัยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าคาดว่าจะมีฝนตกหนักเป็นวงแคบเฉพาะพื้นที่ที่มาพร้อมกับฟ้าคะนองไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่3กันยายนในภูมิภาคโทโฮคุทางสำนักงานพยากรณ์ว่าอาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง100มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีที่3ในภูมิภาคโทโฮคุและสูงถึง80มิลลิเมตรในฮอกไกโดสำนักงานระบุด้วยว่าคาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่กว้างขวางจากภาคตะวันตกไปจนถึงภาคตะวันออกของญี่ปุ่นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่3ปริมาณน้ำฝนในช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เช้าวันพฤหัสบดีที่3ถึงเช้าวันศุกร์ที่4คาดว่าจะสูงถึง200มิลลิเมตรในภูมิภาคชิโกกุ150มิลลิเมตรในภูมิภาคโทไคภูมิภาคคิงคิตอนใต้ของภูมิภาคคิวชูและภูมิภาคอามามิ120มิลลิเมตรในภูมิภาคโฮคุริคุและ100มิลลิเมตรในภูมิภาคคันโตโคชินเอจุและภูมิภาคชูโงคุขณะเดียวกันพายุโซนร้อนกรอวานแทบอยู่นิ่งกับที่อยู่เหนือมหาสมุทรทางใต้ของญี่ปุ่นณเวลา 9:00 นของวันพุธที่2กันยายนพายุลูกนี้ยังคงมีความกดอากาศณศูนย์กลางที่996เฮกโตพาสคาลความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุดใกล้ศูนย์กลางที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วลมกระโชกสูงสุดที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุกรอวานคงเคลื่อนตัวช้าๆไปทางเหนือจนถึงราววันศุกร์ที่4เข้าไปใกล้ภูมิภาคโอกินาวาและภูมิภาคอามามิปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปในการช่วยเหลือผู้คนที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันใกล้ชายแดนระหว่างเนปาลกับจีนขณะที่เวลาผ่านมา1สัปดาห์หลังเกิดภัยพิบัติเจ้าหน้าที่จัดการภัยพิบัติในเนปาลระบุว่ามีตัวเลขยืนยันว่ามี 1,050 รายที่เสียชีวิตและกว่า 3,900 รายที่หายสาบสูญณวันอังคารที่1กันยายนในตัวเลขผู้หายสาบสูญนั้นรวมถึงชาวญี่ปุ่น5รายสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต16รายและมีผู้หายสาบสูญกว่า540รายในฝั่งของจีนเจ้าหน้าที่เนปาลเผยว่าชุมชนที่ประสบภัยนั้นมีเป็นจำนวนมากที่ยังคงไม่มีไฟฟ้าและระบบติดต่อสื่อสารพวกเขาเผยได้ว่าชาวบ้านตกค้างไปไหนไม่ได้หลังน้ำที่ท่วมอย่างฉับพลันถมทำลายถนนและสะพานไปหมดกล่าวกันว่าภาวะขาดแคลนเครื่องจักรหนักกำลังเป็นอุปสรรคต่อการกำจัดโคลนตมขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยด้วยเฮลิคอปเตอร์ก็กำลังประสบความยากลำบากต่างๆรัฐบาลของเนปาลกำลังส่งบุคลากรลาว 20,000 นายซึ่งรวมถึงทหารและตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาและกู้ภัยคนงานกว่า630คนที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งมีหลายแห่งยังคงติดอยู่ภายในอาคารไม่ก็อุโมงค์ในเขตราซูวาและเขตนูวากอสในภาคกลางของเนปาลบรรดารัฐมนตรีด้านการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศที่สำคัญและชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู20ชาติหรือ G20 ได้เสร็จสิ้นการประชุมระยะเวลา2วันที่เมืองแอชวิลล์ของสหรัฐแล้วคณะเจ้าหน้าที่ได้หารือถึงความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญและความจำเป็นในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงสำหรับแร่ธาตุสำคัญแต่พวกเขาไม่ได้ออกแถลงการร่วมกันเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นได้หารือนอกรอบระหว่างการประชุมกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเกี่ยวกับค่าเงินเยนและประเด็นอื่น
ในการแถลงข่าวหลังการประชุม G20 นางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นกล่าวว่าทางการญี่ปุ่นให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อแนวโน้มของตลาดพันธบัตรคำกล่าวของเธอเกิดขึ้นในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของญี่ปุ่นซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานนั้นพุ่งสูงกว่าร้อยละ3เป็นครั้งแรกในรอบประมาณ30ปีเธอปฏิเสธที่จะพูดถึงระดับผลตอบแทนที่เฉพาะเจาะจงโดยกล่าวว่าระดับผลตอบแทนนั้นถูกกำหนดโดยกลไกตลาดนายอุเอดะคาซูโอะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นกล่าวในการแถลงข่าวเดียวกันกับนางคาตายามะเขาระบุว่าการที่ผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นนั้นเชื่อมโยงกับแนวโน้มทั่วโลกโดยอ้างถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและมุมมองของตลาดต่อนโยบายการคลังกองทัพสหรัฐระบุว่าได้ทำการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านครั้งใหม่ขณะที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านกล่าวว่าได้เริ่มตอบโต้กลับแล้วกองบัญชาการกลางสหรัฐกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารที่1กันยายนว่ากองกำลังสหรัฐประสบความสำเร็จในการโจมตีเป้าหมายของอิหร่านระลอกใหม่ในวันดังกล่าวโพสต์นี้ระบุว่าเป้าหมายที่ว่านี้รวมถึงฐานป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์ทรัพย์สินและสถานที่ทางทะเลขีดความสามารถในการวางทุ่นระเบิดและฐานสื่อสารสื่ออิหร่านรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต4คนซึ่งรวมถึงเด็ก1คนและบาดเจ็บอย่างน้อย50คนจากการโจมตีของสหรัฐในเมืองซิริกทางตอนใต้ของอิหร่านมีรายงานว่าผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้นกำลังเข้าร่วมงานแต่งงานสื่อยังรายงานถึงเหตุระเบิดในหลายพื้นที่รวมถึงเมืองบันดาอับบาสและเกาะเกซัมซึ่งทั้ง2แห่งตั้งอยู่ริมช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอังคารที่1กันยายนนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสนามบินพลเรือนในเมืองจิรอฟทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่านก็ถูกโจมตีด้วยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่1ว่ากองกำลังอิหร่านเริ่มตอบโต้การลุกรานของกองทัพสหรัฐโดยระบุว่าได้ยิงเครื่องบินไร้คนขับของสหรัฐตกและได้โจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบริษัทจัดพิมพ์เพลงในเครือ Sony Group พร้อมด้วยบริษัทอีก34แห่งยื่นฟ้อง Anthropic ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฐานต้องสงสัยลักขโมยทรัพย์สินทางปัญญาบริษัทเหล่านี้อ้างว่า Anthropic ใช้เพลงและเนื้อเพลงที่ติดลิขสิทธิ์เป็นจำนวน

มากอย่างผิดกฎหมายในการฝึกโมเดล AI ที่ชื่อ Claude ของตนฝ่ายโจทย์ซึ่งรวมถึงบริษัทจัดพิมพ์เพลงในเครือของ Warner Music Group กำลังเรียกร้องค่าชดใช้ความเสียหายสูงถึง 150,000 ดอลลาร์หรือราว5ล้านบาทต่อ1ผลงานคำฟ้องระบุว่าการกระทำของ Anthropic ก่อความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อบริษัทผู้จัดพิมพ์เพลงและนักแต่งเพลงที่พวกตนเป็นตัวแทนด้าน Anthropic นั้นปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของฝ่ายบริษัทจัดพิมพ์เพลงและบอกว่าจะต่อสู้คดีนี้อย่างสุดตัวในศาลจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

าศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองทัพสหรัฐระบุว่าประสบความสำเร็จในการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านในการโจมตีรอบล่าสุดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านกล่าวว่าการโจมตีครั้งหนึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายสิบคนที่กำลังฉลองงานแต่งงานและพวกเขาเรียกการโจมตีนี้ว่าอาชญากรรมสงครามสื่ออิหร่านรายงานว่าการโจมตีพิธีฉลองมงคลสมรสในเมืองซีริกทางใต้ของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและบาดเจ็บอีก67คนกระทรวงต่างประเทศอิหร่านได้ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่2กันยายนว่าการโจมตีดังกล่าวละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภากล่าวโจมตีสหรัฐอย่างรุนแรงโดยกล่าวหาว่าสหรัฐสังหารเด็กและพลเรือนในการโจมตีหลายครั้งระหว่างความขัดแย้งนายทิมฮอว์กินส์โฆษกของกองบัญชาการกลางสหรัฐที่กล่าวว่าพวกเขารับทราบรายงานดังกล่าวแล้วและกำลังตรวจสอบอยู่และเสริมว่ากองทัพสหรัฐไม่เคยพุ่งเป้าโจมตีพลเรือนเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่ระหว่างชายแดนเนปาลและจีนเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 1,200 คนและอีกมากกว่า 4,700 คนยังไม่ทราบชะตากรรมทางการเนปาลระบุว่ามีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,204 คนและประชาชนอีกกว่า 4,200 คนยังหาไม่พบรวมถึงชาวญี่ปุ่นด้วย5คนด้านสื่อของทางการจีนรายงานว่าในฝั่งจีนมีผู้เสียชีวิต21คนและสูญหายอีกกว่า540คนยอดรวมผู้เสียชีวิตจากทั้ง2ประเทศอยู่ที่ 1,225 คนขณะนี้ทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเนปาลแต่เนื่องจากถนนระบบไฟฟ้าตลอดจนระบบสื่อสารยังเสียหายและใช้การไม่ได้ในหลายพื้นที่ทำให้ภารกิจของทีมกู้ภัยดำเนินไปอย่างยากลำบากสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นจะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 93 พรรษาในปีนี้โดยทรงไม่มีปัญหาพระพลานามัยที่สำคัญใดๆ NHK ทราบมาว่าสำนักพระราชวังหลวงกำลังพิจารณาที่จะลดขนาดพระราชพิธีพระบรมศพลงอย่างมากเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงแห่งญี่ปุ่นทรงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับสมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงมิชิโกะและแทบทรงไม่ปรากฏพระองค์ต่อสาธารณชนเลยพระองค์ทรงสละราชสมบัติในปี2562หลังจากที่ทรงแสดงพระราชประสงค์สละราชสมบัติอย่างชัดเจนผ่านพระราชดำรัสทางวิดีโอเมื่อ3ปีก่อนหน้านั้นสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงและสมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงทรงแจ้งพระราชประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักพระราชวังหลวงให้จัดพระราชพิธีพระบรมศพตามธรรมเนียมของราชสำนักแต่ให้ลดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสำนักพระราชวังหลวงได้ดำเนินการจัดเตรียมต่างๆตามพระราชประสงค์โดยใช้พระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะพระราชบิดาของสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงเป็นแนวทางเมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะเสด็จสวรรคตมีการปิดสวนสาธารณะแห่งชาติชินจูกุเกียวเอ็นเป็นเวลา

2เดือนครึ่งเพื่อจัดพระราชพิธีโซโจเดนโนกิซึ่งเป็นพระราชพิธีพระบรมศพของราชสำนักและรัฐพิธีพระบรมศพที่ชื่อว่าไทโซโนเรซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 10,000 คนทั้งจากในและต่างประเทศแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือระบุว่าสำนักพระราชวังหลวงกำลังพิจารณาที่จะจัดพระราชพิธีพระบรมศพโซโจเดนโนกิณพระราชวังหลวงโดยมีแผนจะใช้ศาลาเซเดนมัตสึโนมะเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีดูเหมือนว่าทางสำนักพระราชวังหลวงต้องการลดจำนวนผู้เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพลงเหลือประมาณ 2,500 คนจากการย้ายพระราชพิธีพระบรมศพไปจัดที่พระราชวังหลวงแหล่งข่าวระบุว่าหากมีการจัดพระราชพิธีพระบรมศพภายในอาคารของพระราชวังจะเป็นการลดผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นลงอย่างมากนอกจากนี้ยังช่วยให้การรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมพิธีทำได้ง่ายขึ้นแหล่งข่าวระบุว่าสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นทรงเห็นชอบแผนงานของสำนักพระราชวังหลวงแล้วเรื่องนี้อาจส่งผลอย่างมากต่อวิธีจัดรัฐพิธีพระบรมศพไทโซโนเรแหล่งข่าวใกล้ชิดกับสำนักพระราชวังหลวงกล่าวว่าการลดขนาดพระราชพิธีพระบรมศพที่วางแผนไว้สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนที่สมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงอากิฮิโตะทรงยึดถือมาโดยตลอดในการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของประชาชนชาวญี่ปุ่นเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อเวลา 6:00 น.ของวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายนเมืองโกโชงาวาระในจังหวัดอาโอโมริได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินในบางพื้นที่ใกล้แม่น้ำอีซูเมะและอ่างเก็บน้ำโอโดมาริเจ้าหน้าที่ทางการระบุว่าคันกั้นน้ำของแม่น้ำอีซูเมะอาจพังทลายเนื่องจากฝนตกหนักนี่คือการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในระบบการแจ้งเตือน5ระดับเมืองโกโชงาวาระขอให้ประชาชนตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบตัวและดำเนินการที่อาจช่วยชีวิตตัวเองได้อย่างการย้ายไปยังที่ปลอดภัยเช่นอาคารใกล้เคียงชั้น2หรือชั้นสูงกว่าของบ้านและสถานที่ที่อยู่ห่างจากทางลาดชันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาที่กำลังระบาดในประเทศซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณซึ่งตั้งอยู่ในแอฟริกากลางแห่งนี้สูงเกิน 3,000 คนแล้วนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมโรคอีโบลาส่วนใหญ่แพร่ระบาดในจังหวัดอีตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศหน่วยงานด้านสาธารณสุขประกาศเมื่อวันอังคารที่1กันยายนว่าการระบาดครั้งนี้ทำให้มีผู้ติดเชื้อ 6,186 คนในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 3,007 คนทำให้อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 48.6 ขณะนี้โรคดังกล่าวได้ระบาดไปยังอีก6จังหวัดซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสถานการณ์นี้บรรดาเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนอร์ทคิวูได้เตือนนักเรียนให้ล้างมือฆ่าเชื้อในวันเปิดเรียนของปีการศึกษาใหม่เมื่อวันอังคารที่1ด้านนายทีดรอสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวเมื่อวันพุธที่2ว่าโรคระบาดนี้แพร่ระบาดเร็วที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศ

าศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองทัพสหรัฐระบุว่าประสบความสำเร็จในการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านในการโจมตีรอบล่าสุดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านกล่าวว่าการโจมตีครั้งหนึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายสิบคนที่กำลังฉลองงานแต่งงานและพวกเขาเรียกการโจมตีนี้ว่าอาชญากรรมสงครามสื่ออิหร่านรายงานว่าการโจมตีพิธีฉลองมงคลสมรสในเมืองซีริกทางใต้ของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและบาดเจ็บอีก67คนกระทรวงต่างประเทศอิหร่านได้ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่2กันยายนว่าการโจมตีดังกล่าวละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภากล่าวโจมตีสหรัฐอย่างรุนแรงโดยกล่าวหาว่าสหรัฐสังหารเด็กและพลเรือนในการโจมตีหลายครั้งระหว่างความขัดแย้งนายทิมฮอว์กินส์โฆษกของกองบัญชาการกลางสหรัฐที่กล่าวว่าพวกเขารับทราบรายงานดังกล่าวแล้วและกำลังตรวจสอบอยู่และเสริมว่ากองทัพสหรัฐไม่เคยพุ่งเป้าโจมตีพลเรือนเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่ระหว่างชายแดนเนปาลและจีนเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 1,200 คนและอีกมากกว่า 4,700 คนยังไม่ทราบชะตากรรมทางการเนปาลระบุว่ามีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,204 คนและประชาชนอีกกว่า 4,200 คนยังหาไม่พบรวมถึงชาวญี่ปุ่นด้วย5คนด้านสื่อของทางการจีนรายงานว่าในฝั่งจีนมีผู้เสียชีวิต21คนและสูญหายอีกกว่า540คนยอดรวมผู้เสียชีวิตจากทั้ง2ประเทศอยู่ที่ 1,225 คนขณะนี้ทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเนปาลแต่เนื่องจากถนนระบบไฟฟ้าตลอดจนระบบสื่อสารยังเสียหายและใช้การไม่ได้ในหลายพื้นที่ทำให้ภารกิจของทีมกู้ภัยดำเนินไปอย่างยากลำบาก

สมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นจะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 93 พรรษาในปีนี้โดยทรงไม่มีปัญหาพระพลานามัยที่สำคัญใดๆ NHK ทราบมาว่าสำนักพระราชวังหลวงกำลังพิจารณาที่จะลดขนาดพระราชพิธีพระบรมศพลงอย่างมากเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงแห่งญี่ปุ่นทรงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับสมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงมิชิโกะและแทบทรงไม่ปรากฏพระองค์ต่อสาธารณชนเลยพระองค์ทรงสละราชสมบัติในปี2562หลังจากที่ทรงแสดงพระราชประสงค์สละราชสมบัติอย่างชัดเจนผ่านพระราชดำรัสทางวิดีโอเมื่อ3ปีก่อนหน้านั้นสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงและสมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงทรงแจ้งพระราชประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักพระราชวังหลวงให้จัดพระราชพิธีพระบรมศพตามธรรมเนียมของราชสำนักแต่ให้ลดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสำนักพระราชวังหลวงได้ดำเนินการจัดเตรียมต่างๆตามพระราชประสงค์โดยใช้พระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะพระราชบิดาของสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงเป็นแนวทางเมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะเสด็จสวรรคตมีการปิดสวนสาธารณะแห่งชาติชินจูกุเกียวเอ็นเป็นเวลา2เดือนครึ่งเพื่อจัดพระราชพิธีโซโจเดนโนกิซึ่งเป็นพระราชพิธีพระบรมศพของราชสำนักและรัฐพิธีพระบรมศพที่ชื่อว่าไทโซโนเรซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 10,000 คนทั้งจากในและต่างประเทศแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือระบุว่าสำนักพระราชวังหลวงกำลังพิจารณาที่จะจัดพระราชพิธีพระบรมศพโซโจเดนโนกิณพระราชวังหลวงโดยมีแผนจะใช้ศาลาเซเดนมัตสึโนมะเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีดูเหมือนว่าทางสำนักพระราชวังหลวงต้องการลดจำนวนผู้เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพลงเหลือประมาณ 2,500 คนจากการย้ายพระราชพิธีพระบรมศพไปจัดที่พระราชวังหลวงแหล่งข่าวระบุว่าหากมีการจัดพระราชพิธีพระบรมศพภายในอาคารของพระราชวังจะเป็นการลดผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นลงอย่างมากนอกจากนี้ยังช่วยให้การรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมพิธีทำได้ง่ายขึ้นแหล่งข่าวระบุว่าสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นทรงเห็นชอบแผนงานของสำนักพระราชวังหลวงแล้วเรื่องนี้อาจส่งผลอย่างมากต่อวิธีจัดรัฐพิธีพระบรมศพไทโซโนเรแหล่งข่าวใกล้ชิดกับสำนักพระราชวังหลวงกล่าวว่าการลดขนาดพระราชพิธีพระบรมศพที่วางแผนไว้สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนที่สมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงอากิฮิโตะทรงยึดถือมาโดยตลอดในการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของประชาชนชาวญี่ปุ่นเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อเวลา 6 นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายนเมืองโกโชงาวาระในจังหวัดอาโอโมริได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินในบางพื้นที่ใกล้แม่น้ำอีซูเมะและอ่างเก็บน้ำโอโดมาริเจ้าหน้าที่ทางการระบุว่าคันกั้นน้ำของแม่น้ำอีซูเมะอาจพังทลายเนื่องจากฝนตกหนักนี่คือการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในระบบการแจ้งเตือน5ระดับเมืองโกโชงาวาระขอให้ประชาชนตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบตัวและดำเนินการที่อาจช่วยชีวิตตัวเองได้อย่างการย้ายไปยังที่ปลอดภัยเช่นอาคารใกล้เคียงชั้น2หรือชั้นสูงกว่าของบ้านและสถานที่ที่อยู่ห่างจากทางลาดชันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาที่กำลังระบาดในประเทศซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณซึ่งตั้งอยู่ในแอฟริกากลางแห่งนี้สูงเกิน 3,000 คนแล้วนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมโรคอีโบลาส่วนใหญ่แพร่ระบาดในจังหวัดอีตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศหน่วยงานด้านสาธารณสุขประกาศเมื่อวันอังคารที่1กันยายนว่าการระบาดครั้งนี้ทำให้มีผู้ติดเชื้อ 6,186 คนในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 3,007 คนทำให้อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 48.6 ขณะนี้โรคดังกล่าวได้ระบาดไปยังอีก6จังหวัด
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสถานการณ์นี้บรรดาเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนอร์ทคิวูได้เตือนนักเรียนให้ล้างมือฆ่าเชื้อในวันเปิดเรียนของปีการศึกษาใหม่เมื่อวันอังคารที่1ด้านนายทีดรอสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวเมื่อวันพุธที่2ว่าโรคระบาดนี้แพร่ระบาดเร็วที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น